โตอันนี้เป็นแสนตกสู้นึกยิ้มตรงๆวันนี้บอกตัวชั่วติดยิ้มวันนี้ยันคนไม่ยอมมาดังเต็มอันนั้นฟังพงไอ้ตะเขาอ้วนมันนั่นยันและเสียบล็อกสมียาฟิกเกอร์ลงมันจะไรพันมันจะไรมันจะพันได้หรอจะไปไรพันมันจะเทมันมันจะยอมฟันมันมันจะไฟตัวมันจะได้บ้าหัวลิ้นมันหวานมันไม่เซลล์หรอเต็มคนนั้นมันทักสมิริกิลาโอเคฮันมันจะได้สิทธาไลค์มันจะได้สิทธามันเซ็นมีโมนี่วันใหม่ที่ไม่มาได้โน่เต็มสมียาดีเบสEverybody know. Every girl I think I wind up, everybody know. Like you was good.